สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐมนตรีต่างประเทศจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนระบุว่าจะพยายามต่อไปเพื่อสรุปการเจรจาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ให้ได้ภายในปีนี้จีนฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆต่างมีการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนทับซ้อนกันในหน้าน้ำดังกล่าวจีนและฟิลิปปินส์กล่าวหาซึ่งกันและกันอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่นี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมอาเซียนได้ออกแถลงการร่วมเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ตั้งแต่วันอังคารที่21โดยสถานการณ์ในทะเลจีนใต้เป็นประเด็นสำคัญในวาระการประชุมแถลงการไม่ได้ระบุชื่อจีนโดยตรงแต่ระบุว่ารัฐมนตรีบางประเทศแสดงความกังวลเกี่ยวกับการถมทะเลกิจกรรมและเหตุรุนแรงต่างๆในพื้นที่รวมถึงการกระทำที่ทำให้ความปลอดภัยของทุกคนตกอยู่ในความเสี่ยงแถลงการดังกล่าวยังระบุอีกว่าเราได้ยืนยันอีกครั้งถึงความจำเป็นในการแสวงหาการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างอาเซียนและจีนเรื่องแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้นางสาวลาซาโรกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะสรุปผลการเจรจาให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้เธอกล่าวว่าดูเหมือนว่านี่จะเป็นเป้าหมายหลักของหลายประเทศและฉันก็เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องแถลงการยังระบุด้วยว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะทบทวนอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ผู้นำอาเซียนและกองทัพเมียนมาได้ตกลงกันไว้การบรรลุฉันทามติ5ข้อดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดการรัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564โดยรวมถึงการยุติความรุนแรงในประเทศโดยทันทีแถลงการระบุว่ารัฐมนตรีจะยื่นข้อเสนอแนะในการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนนี้นายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นกล่าวว่าเขาได้พูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนแล้วการติดต่อครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศนับตั้งแต่ความสัมพันธ์ทวิภาคีย่ำแย่ลงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลังจากที่นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวในรัฐสภาถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินในไต้หวันนายโมเตงิเดินทางเยือนฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าได้พูดคุยสั้นๆกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในช่วงพักระหว่างการประชุมเมื่อวันพุธที่22กรกฎาคมโดยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของการสนทนาเชื่อกันว่านายโมเตงิได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสาร

ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ตอบโต้ทันทีต่อข้อกล่าวอ้างของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ว่าพวกเขาได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงโดยเขากล่าวว่าหากพวกเขาทำเช่นนั้นอีกสหรัฐจะถือว่าอิหร่านต้องรับผิดชอบนายทรัมป์เตือนผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมว่ากลุ่มฮูตีเป็นกองกำลังตัวแทนของอิหร่านและเสริมว่าการโจมตีต่อไปอาจทำให้กองทัพสหรัฐพุ่งเป้าโจมตีทั้งสองฝ่ายกลุ่มฮูตีระบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่23ว่าพวกเขาได้ยิงขีปนาวุธและใช้โดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำและเสริมว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียละเมิดการปิดล้อมทางทะเลที่พวกเขาประกาศไว้เว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐรายงานว่านายทรัมป์กำลังพิจารณาการโจมตีขนาดใหญ่ต่ออิหร่านซึ่งเขากล่าวว่าจะเป็นการโจมตีที่ใหญ่กว่าที่เคยเกิดขึ้นรายงานระบุว่านายทรัมป์ยอมรับว่าการโจมตีดังกล่าวจะมีผลกระทบตามมาแต่เขาอ้างว่ากองทัพพร้อมแล้วและเขาใกล้จะตัดสินใจได้แล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเกิน 1,000 คนแล้วเจ้าหน้าที่ได้ประกาศตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดของประเทศเมื่อวันพุธที่22กรกฎาคมการแพร่ระบาดส่วนใหญ่เกิดขึ้นในจังหวัดอิตุริทางตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเจ้าหน้าที่ระบุว่าในจำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน 2,536 คนมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1,033 คนโดยจังหวัดอิตุริมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุด864คนตามมาด้วยจังหวัดนอร์ทคิวูที่อยู่ติดกันมีผู้เสียชีวิต152คนองค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดครั้งนี้เกิดจากไวรัสสายพันธุ์บุนดีบูเกียวและมีรายงานว่ายังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติสำหรับไวรัสสายพันธุ์นี้นายทีโดรสอัดฮานอมกีบรีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนเมื่อวันที่16กรกฎาคมว่าการแพร่ระบาดของเชื้อในครั้งนี้รวดเร็วกว่าการระบาดของอีโบลาที่เคยเกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก SoftBank บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของญี่ปุ่นระบุว่าจะเริ่มทดลองใช้บริการสื่อสารสถานีฐานบินได้ในประเทศญี่ปุ่นช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมซอฟต์

แบงค์ได้ประกาศแผนการเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสถานีฐานระดับสูงหรือ Hubs Hubs หมายถึงอากาศยานไร้คนขับที่มีอุปกรณ์สื่อสารอยู่บนเครื่อง Hub สามารถบินได้เป็นเวลานานในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ที่ระดับความสูงประมาณ 20,000 เมตรสถานีฐานบินได้เหล่านี้สามารถให้บริการด้านการสื่อสารครอบคลุมรัศมี100กิโลเมตรแม้ในกรณีที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานภาคพื้นดิน SoftBank คาดว่าจะมีการนำหับไปใช้ในระหว่างเกิดภัยพิบัติหรือในพื้นที่ภูเขาที่ห่างไกลทางบริษัทตั้งเป้าที่จะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้เร็วที่สุดในปีหน้าจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถ

รับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยานะครับในวันนี้รายการของเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคุณอัดบุญนาคนักเขียนนักแปลและผู้ทำสำนักพิมพ์และคุณฟุคุโตมิโชล่ามและนักแปลภาษาไทยญี่ปุ่นเกี่ยวกับละครที่ออกอากาศตอนเช้าหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าอาซาโดระของ NHK ที่ได้รับความนิยมและสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะการส่งเสริมสถานภาพของผู้หญิงญี่ปุ่นในสังคมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราไปฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่านานาอิโรหรือ7สีของศิลปินวง Bump of Chicken ซึ่งเป็นเพลงประกอบละครตอนเช้าเรื่องโอคายริโมเนะที่ออกอากาศเมื่อปี2564ทาง NHK ขอเชิญรับฟังครับ

0: เอาละครับแล้วก็ในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านนะครับก็คือคุณอาจบุญนาคนักเขียนนักแปลแล้วก็ผู้ทำสำนักพิมพ์และคุณฟุกุโตมิโชซึ่งเป็นล่ามแล้วก็นักแปลภาษาไทยญี่ปุ่นนะครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของอาซาโดระหรือว่าละครตอนเช้าที่ออกอากาศทาง NHK นะครับว่าส่งผลอย่างไรกับสังคมญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของผู้หญิงหรือว่าตัวละครเอกซึ่งมักจะเป็นผู้หญิงนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาซาโดระละครเช้า ถ้าเกิดถามคุณอัดมีละครเรื่องไหนที่ประทับใจที่ติดอยู่ในหัวบ้าง
2: แน่นอนถ้าคนไทยแล้วอาซาโดระที่ไปโด่งดังที่เมืองไทยมากก็คือก็ต้องเรื่องสงครามชีวิตโอชินสิฮะเรื่องโอชินที่แบบว่าไม่รู้รีลันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบที่เราจะจำทุกบทบาทของโอชินได้หมดกันนะฮะ
0: เออนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าละครช้ามันคืออะไรคือละครช้าของ NHK เนี่ยจะออกอากาศตั้งแต่8นาฬิกาถึง8นาฬิกา15นาทีเป็นเวลาแค่15นาทีเท่านั้น8โมงบ้านเราก็คือเคารพธงชาติเนาะ แต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือทุกคนจะมาอยู่หน้าจอเพื่อมาดูละครและนี่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าละครช้าของ NHK เนี่ยตัวละครเอกเนี่ยเป็นผู้หญิงคือน้อยมากที่จะเป็นที่จะเป็นผู้ชายทำไมถึงต้องเป็นผู้หญิงอะฮะ
2: ผมคิดว่าทาร์เก็ตเพราะว่าทาร์เก็ตเป็นแม่บ้านด้วยหรือเปล่า
1: ไปได้ศูนย์เน
2: า
1: ะ
2: ทาร์เก็ตเป็นแม่บ้านมากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าเหมือนแบบว่ามันก็คือนาฬิกาตั้งให้สำหรับแม่บ้านรู้ว่าอ้าวได้เวลาที่ทุกคนต้องกินข้าวเช้าแล้วพอจบรายการโทรทัศน์

0: ุ๊บเนี่ยก็คือต้องส่งสามีและลูกออกจากบ้านได้แล้วนะถ้าเกิดเลยเวลานี้ก็คือสายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยฮะมันคือกลายเป็นเหมือนนาฬิกาสำหรับคุณแม่บ้านไปในตัวสมมติว่าไตเติ้ลละครขึ้นแล้วคุณแม่บ้านยังเตรียมอะไรเตรียมอาหารไม่เสร็จนี่คืออ๋อตายแล้วสายแล้วหรือว่ายังไม่ได้เรียกลูกหรือสามีลงมารับประทานเนี่ยมันก็คือสายแล้วมันก็คือเป็นละครที่น่าจะเน้นกลุ่มคุณแม่บ้านมากกว่า
1: อืมแต่ว่าในอีกทางนึงเนี่ยก็มีคนมองเหมือนกันนะฮะหนาดว่ามันเป็นละครที่ต้องการที่จะ empower ก็คือคือส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงเพราะว่าปกติแล้วละครในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในสมัยอดีตเนี่ยตัวละครเอกก็จะเหมือนกับส่วนใหญ่พระเอกอะเนาะคือตัวการเดินเรื่องเนี่ยก็จะไปโฟกัสที่ตัวพระเอกในการที่จะเดินเรื่องนางเอกก็เหมือนกับเป็นตัวมาเสริมหรือว่าอะไรเงี้ยหมายว่าไม่ได้เป็นตัวนำแต่ว่าพอเป็นละครของ NHK ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวนำแล้วก็มีบทบาทที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะอย่างเช่นมีความมุ่งมั่นในชีวิตอะไรประมาณแบบนั้นมีคนวิเคราะห์แบบนี้ครับโชว์มาว่าไงครับ
2: จริงไอ้ละครอสันโดราที่ออกฉายล่าสุดเนี่ยก็ตัวเอกเป็นผู้ชายเนาะซึ่งมันเป็นน้อยครั้งมากก็ที่ผ่านมาก็จะที่ผมเคยดูก็เกือบจะเป็นทุกตัวเอกก็จะเป็นผู้หญิงหมดนะก็ผมคิดว่ามันก็ถูกส่วนหนึ่งนะฮะคืออสันโดราเนี่ยด้วยที่อสันโดราเนี่ยมันฉายในช่วงเวลาอันยาวนานด้วยเนาะมักจะเป็นอาจจะอะไรนะครึ่งปีอะไรนะ
1: ครึ่งปี
2: ครึ่งปีนะใช่น่าจะร้อยกว่าตอนด้วยแหละซึ่งมันก็จะเล่าถึงชีวิตของตัวเอกให้ได้อย่างละเอียดด้วยแหละคือตั้งแต่สมัยอย่างเป็นเด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วบางทีก็เล่าถึงชีวิตช่วงวัยแก่อะไรเนี้ยก็มีด้วยเลยฮะตัวเองก็จะเจอปัญหาต่างๆนานาด้วยแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าละครอาซาโดราของ NHK เนี่ยตัวบทเนี่ยมักจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จริงด้วยแหละก็คืออาจจะบางทีก็ตัวเองก็จะอ้างอิง มาจากผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสมัยก่อนของญี่ปุ่นหรือว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ทำการค้าเป็นประธานบริษัทอะไรเนี่ยก็มีด้วยเนาะซึ่งอ้างมาจากตัวละครในประวัติศาสตร์ใช้อ้างมาจากชีวิตจริงด้วยแหละซึ่งมันมี2อย่างก็คือว่าไม่ใช่แค่ empowerment ผู้หญิงเท่านั้นมันจะทำให้เรียนรู้ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่ขึ้นชื่อเรื่องความเลื่อมล้ำระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยแต่ว่าก็เคยมีผู้หญิงที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งในประวัติศาสตร์ด้วย
0: แต่ถ้าแบ่งจองในเรื่องละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นนะฮะที่เขาจะมีหลายๆจองขึ้นมาเนี่ยมีสกูโดมดราม่าสปกโคงดราม่าซัสเพนดราม่าเทนดี้ดราม่าซึ่งถ้าช่องเอกชนเนี่ยในยุคทศวรรษที่90ยุคฟองสบู่80ตอนปลายถึง90ถึง Y2K เนี่ยเขาจะนิยมเทรนดี้ดราม่ามากแล้วก็คาแรคเตอร์ดราม่าแต่ว่าของ NSK นี่ส่วนใหญ่ประเภทเนี่ยจะอยู่ในประเภทโฮมดราม่าโฮมดราม่าก็คือจะเป็นเรื่องคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในระดับวิถีชีวิตนะฮะของมนุษย์ทั่วไปอย่างเงี้ยแล้วก็ค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เกิดในชีวิตประจำวันนะฮะขึ้นมาเสนอภาพชีวิตต่างๆอย่างช้าๆและใช้เวลานี่มันคือละคร NHK เลยแล้วก็ตัวละครที่นำเสนอขึ้นมาจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากขึ้นมานะเป็นตัวละครปุถุชนคนธรรมดาแต่ว่าก็จะพยายามในชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆแล้วก็จนได้ผลสำเร็จอะไรสำเร็จผลอันนี้มันน่าจะเป็นแพทเทิร์นของโฮมดราม่าที่ฉายเป็นอาซาโดราของญี่ปุ่น
1: นี่อย่างที่บอกไว้ว่าละครเช้าเนี่ยอาซาโดรานี่ก็คือ15นาทีเนี่ยนะฮะมันมีอิทธิพลมากไหมต่อคนดูญี่ปุ่นครับโชว
2: ์คือถ้าน
1: ิยมมากน้อยแค่ไหน
2: ถามคนเจเนอเรชั่นผมก็อาจจะไม่ได้มากแต่ว่าก็จะบางเรื่องที่ค่อนข้างฮิตมากอย่างตอนช่วงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี2554อะไรเนี่ยก็มีเรื่องละครอาซาโดราที่ค่อนข้างดังมากนะซึ่งเรื่องดังก็จะตอนนั้นผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะก็เพื่อนๆหลายคนก็อย่างดูกันอยู่แล้วแทบทุกเช้าก็เจอกันที่มหาวิทยาลัยก็คุยกันว่าโอ๊ยเช้านี้เป็นไงจ๊ะวันนี้เป็นไงอะไรเรื่องเนี่ย
0: แต่ดีเนาะนักศึกษามหาว
2: ิทยาลัยใช่เพราะว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวโดยตรงด้วยอะไรเนี่ยด้วยเนาะแล้วเรื่องไอดอลท้องถิ่นกับแผ่นดินไหวเนี่ยซึ่งมันค่อนข้างน่าสนใจมากแต่ว่าถ้าวัยรุ่นสมัยนี้ก็จะดูทีวีน้อยลงมากด้วยแหละใช่เรื่องอาซาโดราจะสมผลอย่างไรคือก็จะน่าจะต้องคนที่รุ่นเท่ากับผมหรือว่ารุ่นใหญ่กว่าผมเนี่ยก็ยังสมผลอยู่นะแต่รุ่นน้อยกว่าผมเนี่ยอาจจะอีกเรื่อง
0: แต่อาจจะถ้าเกิดว่าเขาอยู่กับครอบครัวเนี่ยถ้าอาศัยอยู่กับครอบครัวน่า

0: ได้รางวัลโทรทัศน์ทองคำประเภทละครส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นน่ะก็คือเป็นละครแนวของ NHK ที่จะเขาเรียกอะที่จะเน้นไปตรงจุดนั้น
1: ก็คือไอ้ที่อาซาโดระสะท้อนอยู่ก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวของญี่ปุ่นเนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงเป็นคนจัดการนั่นแหละก็คือผู้ชายคือถ้ามีปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยผู้ชายเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำอะไร ผู้หญิงก็จะเป็นต้องเป็นรับหน้าที่จัดการด้วยตนเองซึ่งมันก็จะสะท้อนมุมนี้ให้เห็นอยู่ด้วยครับ
2: ในช่วงหลังๆก็คือเนื้อหาก็พยายามที่จะสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นไปสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเข้าไปด้วยให้เหมาะสมกับยุคสมัยใช่ไหมฮะอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับโอกินาวาที่เพิ่งจบไปเ
0: ม
2: ื่อปีที่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงปีที่แล้วเป็นครบรอบใช่ไหมฮะที่โอกินาวาเนี่ยกลับคืนมาอยู่กับญี่ปุ่นใช่ไหมฮะหลังจากที่ถูกสหรัฐเนี่ยเข้าไปปกครองอยู่ในช่วงหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็มีละครเรื่องนี้ออกมาขึ้นมาที่เหมือนกับพยายามที่จะสะท้อนความเป็นไปในสถานการณ์หรือประเด็นที่สังคมน่าจะให้ความสนใจในปีนั้นๆด้วยใช่ไหมครับ
0: แต่อีกอันที่เห็นก็คือว่าการสะท้อนมุมมองในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนด้วยก็คือถ้าเกิดมองในภาพใหญ่ที่เวลาเราวิเคราะห์ขึ้นมาก็อาจจะได้ว่ามาชิซุกุริการสร้างเมืองนะฮะการสร้างชุมชนเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะถูกสอดแทรกอยู่ในละครของ NHK อยู่หลายๆเรื่องด้วยที่จะมีเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยสะท้อน
1: ใช่เพราะว่าพวกเทรนดีดราม่าหรือว่าโฮมดราม่าของช่องของเอกชนเนี่ยก็มักเรื่องราวมักจะเกิดขึ้นในตัวเมืองฮะคืออย่างโตเกียวหรือว่าโอซาก้าเนี่ยแต่ว่าซาโดระหลายเรื่องก็จะมาเรื่องก็บันทึกตัวเองก็จะขยายไปหลายๆที่เนาะก็หลายเรื่องน่ะที่อะไรนะฉากเป็นเมืองรองหรือว่าท้องถิ่นเนี่ย
2: สิ่งนี้ก็ผู้สร้างละครไทยก็อาจจะน่าจะนำไปเป็นแบบอย่างบ้างนะเพราะส่วนใหญ่เราก็จะเกิดแต่ในกรุงเทพเนาะ
0: มันก็จะมีเรื่องที่ผูกเข้ากับท้องถิ่นได้ด้วยอย่างจำได้ว่าอย่างเรื่องอะไรนะเกเกคิตาโรโนซึมะใช่ไหมฮะเรื่องภรรยาของคนวาดไอ้เกเกคิตาโรปรากฏว่าปรากฏเขาไม่ได้โฟกัสที่ตัวเอกที่เป็นตัวนักวาดนะแต่ไปโฟกัสที่ตัวภรรยาเขาอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้ชุมบ้านเกิดของคนวาดเกเกโนคิทาโร่กับวาดการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็คือเฟื่องฟูขึ้นมามันก็มีการทำเขาเรียกอะไรในเมืองให้มีบรรยากาศที่แบบว่ามีพวกเขาเรียกพวกสแตนดี้ที่เป็นรูปตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แนะนำว่าอันนี้บ้านเกิดอยู่ตรงไหนบ้านเกิดคนนี้อยู่ไหนมีพิพิธภัณฑ์ของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยในตัวด้วยเช่นเดียวกัน
2: ใช่ไปมาแล้วครับโชฟุ
1: ไปแล้ว
2: โชว์ฝูงนะฮะก็ออกไปหน่อยเดียวเองสวยด้วยนะฮะแล้วก็มีร้านขายของที่ระลึกของไอ้เกทาโร่เนี่ยนะครับเข้าไปก็จะมีของที่ระลึกเนี่ยเต็มไปหมดเลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือตัวละครคนที่ถูกคัดเลือกมาให้แสดงเป็นตัวเอกของละครอาซาโดระของ NHK เนี่ยจะต้องเป็นประเด็นในทุกปีเลยจะเป็นข่าวใหญ
0: ่
2: เป็นข่าวใหญ่มากกับใครที่จะได้มาเป็นแสดงเป็นตัวเอกของเรื่องนี
0: ้
2: ใช่ไหมครับ
0: แล้วส่วนใหญ่ละครอาซาโดระของ NHK เนี่ยก็จะใช้การเอาดาราหน้าใหม่ดาราที่ยังไม่ดังมากที่เป็นผู้หญิงที่เขาหมายตาว่าน่าจะมีออร่าประกายดาราในอนาคตแล้วก็ทุกคนคือพอมาเล่นอาซาโดระของ NHK มันก็คือเท่ากับว่าเหมือนเป็นประตูผ่านในความโด่งดังและชื่อเสียงเพราะว่าบางครั้งเขาก็ทายอินไปจนกระทั่งกลายเป็นพิธีกรมหากรรมเพลงขาวแดงในท้ายปีตอนสิ้นปีปีใหม่ด้วยอย่างเงี้ยในที่สุดอย่างเงี้ยก็มีหลายคนที่มาจากอาซาโดระอยู่ใช่ไหมครับ
1: ครับมันเพราะว่ากะทิโดยที่อาซาโดระเนี่ยมักจะใช้การต่อสู้รวดชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งด้วยเนาะแล้วก็จะอย่างที่คุยกับเมื่อกี้ก็คือว่าพูดถึงเรื่องเหล่าของท้องถิ่นด้วยแหละซึ่งอาซาโดระก็ดูเหมือนว่าพยายามอะไรนะวาดภาพของความเป็นญี่ปุ่นในหลายแง่มุมด้วยแล้วตัวเอกที่จะแสดงในเรื่องนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่ามันเขาเป็นตัวแทนคนใหม่หรือตัวแทนบางอย่างของความเป็นญี่ปุ่นในสมัยนั้นนั้นด้วยแหละซึ่งมันอาจจะคนหลายคนก็อาจจะสนใจประเด็นนี้ด้วย
2: แล้วมันเป็นอะไรที่น่าศึกษาในหลายแง่มุมและแม้กระทั่งในเรื่องของการทำละครด้วยนะเพราะปกติเนี่ยอย่างพี่เนี่ยก็สนใจเรื่องละครเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ดูอยู่ก็บอกทำเก่งมากเลยนะ15นาทีคือหมายว่าภายใน15นาทีเนี่ย เรื่องเนี่ยมันมีไฮไลท์ใน15นาที

0: ดำเนิน
1: แล้วก็มันมีจุดจบที่จะต้องเป็นคลายแม็กซ์ที่ให้คุณจะต้องดูพรุ่งนี
2: ้
0: ดูต
1: ่
0: อ
1: แต่ว่าภายใน15นาทีคุณสามารถทำได้ในแบบโอ้โหแบบต้องสำหรับคนเขียนบทแล้วก็ทุกอย่างอ่ะคือมันสุดยอดมากอ่ะร้อยกว่าตอน
0: อ
1: ่ะสิ่งที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้มีโอกาสจะได้ดูอาซาโดระเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนหลายๆอย่างถึงความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปในสังคมของญี่ปุ่นด้วยนะฮะถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ติดตามรับชมกันก็วันนี้เราก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาซาโดระก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าในโอกาสหน้าเราก็จะมากลับมาพูดคุยกันในเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่นกันในแบบนี้อีกนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ได้ครับยินดีครับสวัสดีขอบคุณครับ
1: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลง Ai no Hana หรือดอกไม้แห่งความรักของศิลปินไอเมียวซึ่งเป็นเพลงประกอบอาซาโดระเรื่องรังมังที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ทาง NHK โดยมีเนื้อเพลงว่าหากฟ้าจะใสช่วยบอกรักหน่อยน้ำตาหยดนี้มีไว้เพื่อวันพรุ่งนี้และจะกลายเป็นเมล็ดดอกไม้ดอกใหม่และกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: Radio Japan Tokyo